नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़, मीडियम वेव्स सीपाक्सी सिप्सी चुमसी मीटर्स हो पाक चे चिप हा किलो हर्ट्स मई नई चलांग खामते खामती हौने को मायो मनै वन चिने लंगनी पी ते सोंग हिंग पाक साउतु नई इंगना जी पी मई सोंग हिंग साउ हु कौ खाम लुक नांग प्रिया लोंग फोय मई हनै थोम तिखा प्राइम मिनिस्टर हिची नरेंद्र मोदी नई कचम มือทูนมาสามวันสเตทวิสิตมึงซิเชลัสกังเลอไหมมัดยำกันกายเอามือทึงเล่ไฟต่างไหมมันเจ้าในกระจำโกลเด้นจูบิลีเซเลบริชันอันเนชั่นแนลเดย์ออฟซิเชลัสในปิงเกสต์ออฟออนเนอร์ซีกันนังกันตุมกันมากายเอามือปกกันนะไหมพรายมินิสเตอร์ว่ามาในประธานมึงซิเชลัสฮิกชีตั้งด็อกเตอร์แพทริกเฮอร์ไมน์ทำไมนี่จีที่มูลข้ามกันหังจะเอากุ้งลงนีกันวงกลางส่งเมืองใหม่เอาซิตั้งรวยกวนซิงเมืองของอินเดียโอเชียนรีเจนใหม่เอาซิตันมากันนาตาไปไหมเล่มกันซูน้ำนี่ซิเราใครมาการน้ำหอมเมืองซิเชลัสไหนกระจำเมืองอินเดียเข้าใหม่หังจะPermanent seat on United Nations Security Council may au si mu yun gan hama ka yo Sicilis foreign minister Hicci Berry Fore wa ma ne India ko permanent tinang anlung security council may wanai ni si lo khai ma nam ho man chau mung India candidature ne mai mung Sicilis kho au ni kan si support ha gan sunam ni siวามาน้ำหอมเจล่าไกปัญญอร์ไม่ search and rescue operation จากคนซีโก missing person ยันเนียตีผู้สาไม่อังเก้า incident อันนำทมในซีวันวันมันไหนไหมทุนมาเขาการนี้ซี report ไม่มาการน้ำหอม operation ไหนลุกกันป่าฟุ้งฟุ้งเหลืองยานเดมไซต์คันสำฟุ้นอันเหลืองเนปโกโคโลนีใหม่เอาเฮ็ดกันซูน้ำหอมคันสำคนต่างกิมินรถวิอาเดมไหนก็เอาเมกันนิซีในตองกันมาน้ำหอมชีฟมินิสเตอร์ฮิกจีเปมาคันดูในกระจำทริบิวต์คันสำตั้งตาวานีวุยอคิวหังจากออเนอร์ออฟไรเฟิลแมนจัสวันสิงห์ราวัตMahavir Chakra Khansam Martyat Soldier and Battle of Nuranang May P 1962 India-China War Neyati Jaswan Gar War Memorial Chela Tawang Wanmane May Woy Akyo Hitma Kanam Ho Chief Minister Pema Khandu Wanmane May Trekking Route Lukman Tingbu Hatung Berangpeak 5,583 tai mai wa nai ha heng ha pak 83 meter an expedition operation arunode an lak civil military initiative nai kacham flag of kanha ma kayo expedition nai journey look kan pa indian army khansam nimas nai khau undertaken hitma ka kayo